ิดาไก่เนาะนานิงาในแกลงกันเนาะในบัวกิยาเกาะสิเกะเลียเมกามีอุไรเนาะอริปังเอารุโลบัตุตโลนันนาสกลา

ามก็ยะก็กะมีแรงนอละกากะนารำมะกิตาเอไว้บลามาสัมบีมินดาราจกีงะกะเอปาตรากงะกะมานสยามินดาบิตวาบาลิมบาบุลยาฮาร์ตามินดาดิเรกไรยะมายกะยูกูรูปัญญาเอวมวรงวันมานวะมาสัมบีอาบายังเยห์กากิตาเอสามวังบาลาปนิงาสมันบลาระยาวังกิตาเอละโคยะโคตปัง